0: ลุงก็คุมนิพนธ์สังและน้ำบิ่งกับกับเพียงจะกับดิ่งกลางจำดวงรูปหังไกลเดมังระไกลเมาและนั้นจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักแลกลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพุนสนัยอุปโภคเช่นกลางปรากฏตรงเอื้องแนวจ่อยมุดุบยมนังกะกวดใส่กะหันสันใส่กะลันจารตีสะเอกตุรหอยดองยังยังจานตักแลกโกมจริงกะไรกะบินหังประหอยดองยังยังตุ้มสะวาลดีกระตังกลายตุยตัวกวายมากลางกระเลและนันกลางกลึงนันพุงกระหันสันใสกระลันจารจากลักดีกระตังประรังแกงกลายเองโง่บีมและรักลิดเกลงลำยันหจันบีมกบลุบนแบนตาอัดเกรเพคในครูถากระเดิมบรีปีตอร์กจูปลุกตุปันทนรวยพงคานในกาแก่นิสันใส่กลันจารรวยตบลูกกระจุมลังกระจุทนใส่ปอตะปันโตปะปลูกกระจุรวยตบลูกกระจุมลังกระจุทนตัวไอปอตะปลูกนำกว่ารวยปลูกนำลังกระจุปูลกระเซมลังประกนะตรงเอื้องเมืองดงจีเหวียงวังอันลำกระนังกระเซมลังประกนะตรงเอื้องบ่ายลานไอเล่าหนาวจ่อยมูดบเยิมหนึ่งกะกวยใส่เหวียงวังเกียนตีสะเอกตุรจานตักลักนำปิดละหมอดงจีผ่ามวังเตืองกระแองควากระนังเกรดลังตุ่มปัวจารบุญปรังกริงกวาดเอมากระนังกระเชมลังประกนะตรงเอื้องติงกระจานตักลักมอดงจีจังตรงเหียงลำกระนังเกรดลังประด่างจารควากระนังกระเชมลังประกนะกระนังประด่างจารไปทางพงควาตุ่มกระนังถามประโยตมลำจารหังไกลหักดาวบวกไกลขับแจงตุ้มดงจีลำอีปูลจุยางปีเฮตารกะกะหันเหวียงวังเกียงสันสำไลกะลันจารเอมุกญาไกลสวยปราลไกลติบกวดไซและนันปุมยมประยมพันตุรามจากแรงสันสำไลกะยวาไกลดับนางไกลนุกเอเงยกะบวนแซงลาจารดงจีเหวียงวังอันลำกะนังกะเซมกลางประกะนะตรงเอื้องมกละมกลึงดังกนุกนาและนำนิบวนแสงมอนานาวกลายหาตากังงาหังติมกลายรูมกบกลายสันแซมไลกลันจารมึงพุงหันลิงรวยปลุนำลังกระจุหอยดองยังยังจานจากลักกระบินปลาวาหอยดองยังยังจานหังหอยดองยังยังติมสะวาลกือตาชาทนตัวไอปอตับลุนำตัวไอปอตลบลุซา
1: ลำนำลานทนตัวประดวบลุ่นนำหอยดองเย็นสันตุ่มเกลือลำจารหอยงะและลูประยมพันลำเกยดุกเราบนิกลำเกยตับผ่าเวทกนังประกนุกนาลอยกลายปิมโมกนังประสานจีแอตัวเกลือหอยดองเย็นสันจารมก่อมจีและปะเกลือกับเบนมกลำกลางปะลุ่นนำหัดดำจนบรมะมอกแลมลิมเราได้กระตังตุ่มปรำดิบุญสามดิ่งกลางไอตีกลายปิมตัวบวบลัวร่ำหำดิบุญสามหอมดิมลาเอกจับตัวมากระจุยตุสปันปลัวปะแกลมกว่าประซับกลายตรงเก่าเปียบะเฮิมเท่าตัวหงทุ่มกันนังประโยชน์ตัวมกระเซียมลำเซียมกระตีเกลสะหอยดองยันสันตุ่มสะฟัลมกอมจีนละไปตัวเกลกับเบนมกลำกลางไอเป็ดด้วยบ่อหัดดำจนเลยงะด้วยตัวดอกลัทธปันกลายนาวกระเซียมกลางรวมกวบเซียมกระลูกแหลดลานเมาตีเกลนักุเตโนกับเบนเปลาหอยดองเย็นสันตุมสะฟาลมอลักแลตรงชายเปียมกระดมแกลดเลลานกวนกับปักลำเริมลานในแก้วมเป็ดตองนั้นมกลำกลังตุมหัดเจาะเพียนกวบมเป็ดปลาวะหอยดองเย็นสันหังกันังประสานจีแอร์และดันตุมกันังตาประโยชน์ตัวมเป็ดตองนั้นมเดกระตังแกลประโยชน์กระดับนั่งกระนอมเราลำแกลเฮิมเท่ากันยำเดียพอถูกตื่นแกลงะประมังตุมกันังตาประกนุกนะ
0: ลำรอยปลุกนำลังกระจุกระนำโตมแปลงประกดีจารเล่นอันเอวเล็ดนึกบนสร้างลำกระนำประดังจารจากลักโกมจริงเล็กเลยกระบินกระเซมวิทประกระสุนมินเซมตัวในเรากระนำกระนักประปักแปลงโตมจัดนำลานโกทุนตรงใส่ประงะลำนำลานจีทุนตัวไอปอตะปลุกนำเล่นอันงะระโกลกะปีหกุมมะประคือทุนตัวไอปอตะปลุกนำตัวไอปอเหล่าปลุกลอยเช็คลายเปรย์เทาตินอกกระเบนนำลานโกทนบุระกระสุลมินกระเชี่ยมตัวมันเมากระนาวกระนักบุระปะกมแปลงโตมจัดมอปาวิทลูปูตุตื้นกระนังโตมแปลงประกดีจารและนันเอลเล็ดนึกบนสางกระนังประด่างจารมุกบมเป็ดหังบุระด่างกระนังประสางเจแอจารและนันถึงกระนังแถมประโยตมดีนังจักกะเลยกระเจประมารมกลำกลึงประหมเทาโตมแปลงตุมะกลายมอลำนึกบวนแซงและนำเซมกราตึมประมอมึงกืลนักกุลำกลายกระสุลมิน
2: กชมตัวนัดมรอกันเอากันนักเล่มรอกระกันเอาเล่นอันเล่มรอมรอละมอปิมดิงอิตีดุระในกลุ่มจาร์งะไรเล่ใส่ตุ้นำปลุกตัวปันลำตัวไอตุ้กจูปลุกตัวมตาพระลอยหาดำตุนเอมาปลุกจูมังโบจินตรีก็เลยเอมเธอร์นิบุญสังเรียมปรอมเล่มรอมรอมอละงะตาเลยลำกระดับหนึ่งแก่ลังเปราะกันระกันเอากันนักกระไกลปีมูกันังเปราะสังเจแอตัวคือหมอเปียยวาเอโนเดตีลำกระไกลปีลงร้อยแรมสังระคือเราหมอตุบันปลุกจุกไกวเราปลุกเราเดจิตุปรอมโปแรมกระพงเดแรมเท่ากับนาปีลงตกลำกรุบตาเลยเล่าลำกลมลาปรอะเกรมแกงกระไกลสวยปราลมหนุยบุญแสงหมอตุ้มคือปรอะดังกนังประสังเจอแอร์และอันทามประแอร์ดาวบีมดิงกิดกายลอยงะตุตื้นประบอหิมสะหอยประลังปลากระไรหัติปดามนิบวนสร้างมอลอยงะตุตื้นรวมกบดีนังจักกระไรหัติปนิบวนสร้าง
0: รอยปลูนำลังกิจูกนังประสังเจอแอร์จากแตกลักกระบินพงจิมกระกระเลมเราลำนำลันทุนตัวอิปอตบลูนำกระยำหันเท่าหดามดิกยาประตุมกรากไลติปตามนิบวนสร้างเกรมจังลันจารไลดับนางบวนสร้างลำจารและนันวิทไลตึมไลพงจิมกราหันเท่าลำรวมลันอีกาวดงจีเรืองคงท้ายก็แองควากนังประสร้างเจแอจารไกดลังไลกบิน
1: ลุยสิกไลหมเท่าเตโนกบินนำลันอกทุนด้วยบอดวับลุนำไกลดมกราประกนอกไลติปตามนิบวนสร้างลำจารหมอปาวัดและลูปตุตื่นกัดลื่นเอนอมดังทั้งหมอปาวิทรุกยุกกว่าสะปันปลุกปะกระจายตู้ปรักหมอปาวิทมังประจิมเนียห้องลาจาระตาเจงเอาหมอลำโปรใส่ไกลใหม่ตู้กุยุกปลุกกุยุกให้กลักดอลลาร์มีเดเห็นเราก็สะปันกระจายตู้มกำเวงในทุนด้วยบอดวับลุยมาหมอมาปลุกปะกระจายตู้เห็นนกกระจ้ารวยมาเจียกกนุกนามอสะปันในปอตะปันในตู้หลับลึกลอยกลับรักเดเห็นเราก็สรวยมากระจายตู้มกำเวงในทุนด้วยบอดวับลุยมาหมอมาปลุกตัวกวยปลุกตะปันกระจายตู้เห็นนกดวงเอื้องเจ้าหมอป่าปลุกตะปันกวยหลับลุ่นนำกระจายตู้เห็นนกจ่าเจ้าบรอทารกะเดบรอดูดลังปำด้วยกระนับใหญ่มอกแกลมดีงะจักเกรียมแกงแกละดับปีนางลันจ่าบวนสร้างกระต่างกระจับเตโนกาเบนเบลากระตุมขนังถาประโยตุ้มลำจารตรงชายเปียมกระตุมไกลมอระแกลมเราและลำนึกบนสำเด็งเมยตีลำเรมนาในกาว
0: รอยปลุนำลันกระจุกนังประทากแกรมจอดกระตังใส่ไลและอันเซนติงจานตักลักกบปิดหังติ๊กต็อกเวียดนามกบจริงกระเลมโปแรมดินังเทาเปยากระดับนังเราโรเปเฮมเทานันเอมเทจันกาแฟบุญมาทดติโนกบินโตแรมโปปิลากาติ๊กต็อกเวียดนามปิดทั้งตึมนี่กระเกินเฮาเท่ากระดับหนึ่งเราปีตรงไซกำในงามกรากระดับหนึ่งเฮาเฮินกับประสันทิงประธาแกรลำจารในคลอยงะกลายเฮิมเท่ากระดับหนึ่งเลมรมโรเฮิมเท่ากับนันเอลนังเทจันนกเรสันลังปิดทั้งอันเฮิมเท่ากลายตัวยับกระดับหนึ่งเลมเราลำประเฮาเฮินกลายเราหำตาประทากเรประสันติงกระเพบุญมาทดมังนันมอลูกกระดับนังเฮาเฮินมอนังจักรวมกบมลารูปแซมกระเพทากเรและนันสันติงมอตีตักลัก
3: อิปุลปิกุมพงเนจาตักลักกบเป็ดทางกนังประสังเจแอสะโอลันมรอมกบจริงกลายกระบินกระแซมวิทกลายดิกยาประสันติงลำบวนแซงตีสะนาวกระบินมอตึมนึกเรกันเฮาตุ้มหับตักสามดิกยาประสันติงและนันนึกบวนแซงลำสะ
1: กลายกับเบนกับเซมวิทและพอตุตื่นแกลมดิกยาประชันทิงและบวนแซงเตสะโอลวนระในลำนั้นมอกแกลมเบนดิกยาประชันทิงเตนุกยาเปียกกับจับกรูเกลกลมลาเปล่ากับสิหอนเอียนฮองอิมัยลันชันทิงเฮลเวแอร์กับสิลังซันโฮนาวชันลังเตดุมดังนาปอกร้อดุมแซงทุ่มกรามจิงแอมเซนดมประชินทิงนั้นมังหับทักษะงาประชินทิงและบนสร้างเปล่ากสิหอนเอียนมกบเป็ดถมเทบนสร้างงาประธรรมการหาทางแอกสิลำสะเลยงะเบียดะแกลมเดกยาประชินทิงเตบนสร้างลำสะโอลวนตัวมลูกและเด็ดล้านลำแกลมเดกยาหนกนาวเชิญคลังกามอลูประชินทิงเรานกเตือมเดะปร้องกามรุมเดิงเตโนกับเบนพงเปลามอและแกลตรงชายกระดุมเล็กมเดกระตั้งนกเครียชื่นเทงและนันเฮิมทอกระประสะญวลบังเดกบนสร้างกริงแอกสิจังดวงอัมกระนกตือเมเดปรองตปันเนตาและนันตุดวงตุยหังเงเดเฮรันหังดิงอักกุยโรตีตุมนกชื่นลัง
3: hội đồng nhân dân xã Tăng Cang cư sở pan thôn tuổi bò tập lô năm tuổi bò lọc lô xa mòm cộm chinh cái lạc bình tàu toa cái nhằm cái xem trang viết bộ tụ tư loài ngạ trạm đi cái già bọa tùm kra cái lạy tìm đàm nữ buồn sang nằm lan thôn tuổi bò tập lô năm lên ăn lạm trôn bọa ngạ làm nằm lan cái nào chi thôn tuổi bò tập lô năm
2: làm năm lan thôn tuệ bò tập lô năm bọ tùm cà lại tìm tạm nếu buồn sang xạ tàng cang mò lại đi cái nhà thấy cái cháp làm năn inom nâng thân mò bà biết làm xạ đi span quạt em mà lúc cái chút trệt tốt cả vực này thôn tuệ bò tập lô em mà rồi mà chờ cái con nai ấy biết sai tốt bà lúc tuổi lại sai tốt lạc bạc mò span lúc tuổi quạt cái chút trệt tốt cả hằng inom cái cha làm thôn bọ sang làm an bọ tôm chót bọa ẹt đào mồm đìm là rồi ít cái chắp từ mà đã bọa rù lăng bàm đi khăn nập nhai mò có lấy loài ngạ lê dập ế nôm bà mạl bọa mô rô có lấy buôn khăn nập xe bọa mạ mò có lấy đình loài ngạ chắc có lấy hạt đếp nếu buôn sang bự đi cái giar làm năm lần thôn tuệ bò tập lô năm xe bọa mạ mô rô cơ tuệ tốt tụ bàn bố chôm nuôi mạ bọa
3: loài ngạ trăm trôn mừng trung ương cơm đi cái tang có lấy tùy tuệ quay mạng cái lẳng cái lên ăn bìm cái lạc nằn eo thề chan cờ phùng cái hàn sàn xay cái lần chan chan tạc lắc loài ngại chắc cái lềm tôm bằng ta giáp cờ hạt rạp rạ em mà tu rồi làm cái nhằm bì hạt tờ cờ phùng cái hàn sàn xay cái lần chan nơi rù rạ tụ tương cờ cách mạng
1: Clem tom plam de ka tang ka pim kla bro ka de char bro nga yo sem meng hadra bro mdip nar kona kru nam e hadar ka no hadra bro hadar ka nga meng yue na bet ton nan mdip nar bro nga meng kona tru dang fin lat am dip un sang bo ni khang po dai ka li nuk mro lam bro kre pi ham dip lar kona kru kach ma bet ton nan dom ka nang thar bro chi ham kra clem bro hau hun mde ka tang kla hom tho ka bo tu tun lue nga hadra bro bom ni tu mi pul yam de li ha chan mo klai ka tlun ka bro yo lai tu mi pul yam de li ha chan hom tho ka ram ar ha dap rup dum dum ni tum bo bro nga meng bue nuk pe lue nga chak bro tu tu ko ma la nan klam klang nan phong ka han san sa sai ka lan char hadra bro e ma tu rem lam ching bro nga yum phan dum ko lue nga chak hadra bro lam ka han be ta klai tho pap ru hong tum ni san sa sai ko yo klai nuk ke ngia meng la char
3: กลายงูปีมและระเงาเกล็ดแกลงลำจัดจากลักลักหมอกลายตบลารมาร์ปูนิกตีตึมกริ่งเงาะจารกนังประแอดเดวตามตันกำดิบวนแซงมดิกตังกลายลอยงะตึมหัดะประรามกลางกลายระทึบดำเบรตบลาพร่องลำยันหจัน
2: ตุยซีกนังประรามกลางกลายระกำจัดจากลักเบรเทาลำรอยกำอีกเก่ากลมจารหมอปะพลุโจมนุยเงาปีมและระเงาเกล็ดแกลงดิหินตะพันกลายกะหังรอยกรรมอีกเก่าดุมนุยตึบกลายระลุยตีตีตึมวาลผู้หัวไตหัวและนันทรงเก่าเมืองกทุนจุระในกลมจ่าตะลักหมอกจูตุปะปลุกโจมนุยเองโอปิมเละระเองโอเกล็ดแกล้งหังเกลาปลุกปะนกมอมนุยระตึบกลายระแปลงงานจักประรามกลางกลายเองโอปิมเละระเองโอเกล็ดแกล้งบุญนึกลำยันหาจันลักเกี่ยมจูกนังประแอดเอาจ่าตะลักมดีกระตังกลายกระเซมกลางกรีแอดอมใหญ่กัดบล้อมใหญ่หลัดล็อกมเป็นทางนำดีกระตังกลายตมแปลงมดีนางเท่าแรงแกงกลายระเติบลำบุญแซงกระนังประแอดอมตามตันกำนิบุญแซงเจนปิมตัววารังกาจามกายผิดปมตุนบินนังยะวารังกาสั่งตกมเป็นดีกะมงเล่นันเตอร์มอกลายงอเลอร์ระเกาะเอมันเอเมกเป็นเอากาสั่งแอดอมดำตั้ม
3: นุบุญสังและน้ำหมิ่งกับลำจานจากลักบรมกบปิดลุบนวาลบุญสังเมาแงะแหล่จักดับพาวิทประกันว่ากึลนักุเมากะไลจักเห็นเล่นอันดิปูตุตื่นเกรดลังประกันว่ากะไลนุบุญสังจังแมงไอตีอเมาโยกนังแปกะไลจักแกลลำหัดะกิดกายประกันว่าคือนักโอเบต้าเลาะตีเกรเป้คนครูถากเรเดิมย่อยนามึงเอนุกตุนกันหน่อยไอ้ดับ
1: บนตังจุสายเก่าระในหมอไปตัวกุจุบลูกก่อนใส่ห้องไอ้เป้ด้วยพอจุ่มที่บนสร้างนกขันติปตามึงย่อยนายเดกิ้งไตเมือง ใกล้จังไรเตียนในบนอเมยอกนองยาเป็นน้ำดื่มกำมือเลยเสียหัตถะกระจำกวบลูกบุญดูดโอเบดำดื่มบนสาตุกระเปียจักคนครูทารกระจุยนาดมประสังกลุ่มลงบราปักยำอปันขันบราคณะไอบาเจียกระเปียกระรูปใกล้กระตอมบุญเฮนาจิงชาและดำดึกบังหัวจักดอกมะดมใกล้หลักนั้นเบดาและคนครูทารกระจักเสียมบังบุญใน
4: บุญตังยุและมเสสนัยมาเมาหล่อบีมกวบของบุญกันเอก็ยาดาบุญตังยุและตาลซาและยิงเอโนก็ไอใส่ลำบุญในยูลูและนันตาลดวานั่นแหละยิงบุญตังยุและยูเมาบังดื้อเสสีอยู่บิลร์บิดทองไกลแกรดาอยู่นา
1: ทนตัวประดับลบปะบุญตังยุมลจารตักลักตัวยับบุญเดกยาประชินทิ้งบุญสร้างในอเมยอกนองแกลตัวยับพลำประชินทิงโดยโอเบดาหลบากแกลจักรกับแกลทารกระดื่มจุเอนาบรือเมาเกรเปียวและนำดื่มลาจักมึงประชินทิง
5: ที่ทำการสร้างแผน
6: เติมกอมจิ้งรับอารมกวบลูกบุญไม่มาเลจากเกรเปียวคนครูทารกระดื่มในเดอาจารย์ประในเกรเปียวตึงเมืองนันอิวนกนั่งตู้เกิดดามกวบฝาบุญสร้าง

0: ลุงก็คุ้มนิพนธ์สังและน้ำบิ่งกับกับเพียงจะกับดึงกลางจำดวงรูปหังไกลเดมึงระเกลมเราและนั้นจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักแลกลำจำดวงรูปในโมตุมตาพุนสนัยอุปโลกเชมกลางปราคณะตรงเอื้องนาวจ่อยมุกดุกยมหนึ่งกะกวดใส่กะหันสันใส่กะลันจารตีสะเอกตุรหอยดองยยังจานตักแลกโกมจริงกะเลยกะบินหังประหอยดองยยังตุ้มสะวาลดีกระตังกลายตุยตัวกวายมากลางกะเลเล่นอันกลางกลึงนันพุงกะหันสันใส่กะลันจารตักแลกดีกระตังประรังกางกะเลยงูบีมและรักลิดเกลงลำจันหาจันบีมกบลูกบนแบนตาอัดเกรเป็กในครูถากเกรดื่มบรีปีตอร์กจูปลูกตุปันทนรวยพงคานในกาแก่นสันใส่กลันจารรวยตุปลูกกจูมลังกจูทนใส่ปอตุปันโตปะปลูกกจูรวยตุปลูกกจูมลังกจูทนตัวไอปอตุปลูกนำอากว่ารอยปลูนำลันกะจูปูลกะเชมดลังปราคณะตรงเอืองมึงดงจีเหวียงวังอันลำกะนังกะเชมดลังปราคณะตรงเอืองบ่ายลานไอเล่านาวจ่อยมูดบยมนึงกะกวยไซเหวียงวังเกียนตีสะเอกตุรจานตักลักนำเป็ดละหมอดงจีผามวังเตืองกะแองควากะนังเกรดลังตึมปัวจารบนปรังกริงกะวารเอมากะนังกะเชมดลังปราคณะตรงเอืองดิ่งกระจานตักลักมอดงจีจังจุงเหียงลำกระนังแกลังประด่างจารควากระนังเชมกลังประกนวะกระนังประด่างจารปิดทางพงควาตึมกระนังถามประโยตมลำจารหังไกลหักเดาพวกไกลขับแจงตึมดงจีลำอิปูลจุยังปีเฮนตาร์กะกะหันงิ้งวังเกียงสันสำไลกระลันจารเอมุกญาไกลสวยปราลไกลติบกัวไซและนันปุมยมประยมพันตุรามจากแรงสั่นแซมไลกะยัวกะไลดับนางกะไลนกเอเงยกะบวนแซงลาจารดงจีเหงียนวังอันลำกะนังกะแซมกลางประขณะตรงเอื้องมกลับกลึงดังกะนกกะนาและนำนิบวนแซงมอนานาวกะไลหาตากะงาหังตึมกะไลรวมกบกะไลสั่นแซมไลกะลันจารมึงพุงหันลิงรอยปลุนำลังกะจูหอยดองยยังจานจากลักกะบินปลาวาหอยดองยยังจานหังหอยดองยยังตึมสะวาลคือตาชาทนตวยปอตบลุนำตวยปอตลบลุซา
1: ลำนำลานทนตวยปอตบลุนำหอยดองยันสันตุมคือลำจารหลวยงะและลูประยมพันลำเกยนุกเราบนิกลำเกยตับผาเวทกะนังปรากะนุกะนาลวยกลายปิมโมกะนังปราสานจิแอตัวคือหอยดองยันสันจานกอมจีและปะเกลกะบินมกลำกลังปะปลุนำหัดดำจนบรมะมอกแลมลิมเราไม่ได้กระตังตุมปรมที่บนซ้ำดิ่งกลางไอตีแกลปิมตัวบวบลัวร่ำหอมที่บนซ้ำหอมดิมลาเอกจับตัวมากกระจุยตุสปันปลัวปะแกลมกวบประซับแกลตรงกับเก่าเปียบะเฮิมเท่าตัวห้องตุ้มกันนังประโยชน์ตัวมกระเสียมลำเสียมกระตีเกลสะหอยดองยันสันตุมสะฟัลมกอมจีนและไปตุเกลกับเบนมกลำกลางไอเป้ด้วยบ่อหัดดำจนเลยงะด้วยตุดอบรัฐปันแกลนาวกระเสียมลังรวมกวบเสียมกระลูกแกลเล็ดลานมอตีเกลนักกูเตโนกับเบนเปลาหอยดองยันสันตุมสะฟัลมอลักแกลตรงชายเปียมกระถมแกลเล็ดลานกวนกับปักลำเริมลานไอแก้วมเป็ดตอกนั้นมกลำกลางตุมหัดดอกเพียนกวบเป็ดปลาวะหอยดองยันสันหังกระนังประสานจีแอและดันตุมกระนังตาประโยชน์ตัวเป็ดทองนั้นมันได้กระตังแกลประโยชน์กระดับนั่งกระนำเราลำแกลเฮิมเท่ากระยำเดียพอถูกตื่นแกลงะเพราะมึงตุ่มกระนังทารประกนุกนาก
0: ลำรอยปลุกนำลังกระจุกระนำโตมแปลงประกดีจารเล่นอันเอวเล็ดนึกบนสร้างลำกระนังประดังจารจากลักก้มจริงเล็กกระไรกระบินกระเชมวิทประกระสุนมินเชมตัวนึกเรากระนาวกระนักประปักแปลงโตมจัดนำลานโกทุนตรงใส่ประงะลำนำลานจีทนตัวอิปอตบลุนำและอันงะระโกลกา

0: tên nô cà bình phong việt nam mò lách lè trùng chài cờ tùm nách đê cà tang nô kề chừng thình lần nần hơm thò cờ bọa xạ nhoal bông đê bồn sang kring e cà xị chàng rù ngàm cà nô tư mê đê prong tò pà nê tà lè nần tụ trung tuê hòng nghề tê hề ran hòng đình ác quy rù tì tùm nô chừng lăng.
1: Hội đồng nhân dân xã Tiang Cang cư sà pan thôn tuệ bò tập lô năm tuệ bò lọc lô xa mrom cộm chinh kể lại các bình tàu toa cái nhằm cái xem lang vết bộ tụ tư loài ngạ trạm đi kỳ dạ bọa tùm kra kể lại tìm đàm nước buồn sang nằm lan thôn tuệ bò tập lô năm lên ẩm lạm trôn bọa ngạ làm nằm lan cái nào chi thôn tuệ bò tập lô năm làm năm lan thôn tuệ bò tập lô năm bọa tùm kra kể lại tìm đàm nước buồn sang xã Tiang Cang mò kể lại đi kỳ dạ y kỳ chạp làm năn y nôm nâng thân mô bà viết làm xạ đi span quạch em mà lúc trước trịch tốt cả vực này thôn tuệ bò tập lúc em mà rồi mà chè cả cơ nục nà em biết xạy tốt bà lúc tuệ lại xạy tốt lạc bạc mô span lúc tuệ quạch cơ chú trịch tốt cả hằng y nô kê chà làm thôn bà sang rạm ar bà mô tôm chọt bà e trao mồm đi em là ít kê chạp tư mà trạ bà rù lăng bàm ni kê nập nhai mô kê lầy loài ngạ lê dập y nôm bàl mal bọm rô cái lời buồn cả nạp xe bọm mạ mò cái lời đình loài ngã chắc cái lời hạ tiếp nếu buồn sang bự đi cái giá làm nằm làn thôn tuệ bò tập lô nằm xe bọm mạ mô cơ tuệ tốt tụ bàn bố chôm nuôi mạ bọ
2: loài ngã trăm trôn mừng trùng ương cờ đi cái tang cái lời tùy tuệ quay mạ cái lẳng cái lời lên ăn pìm cả nằn eom thề chan cờ phùng cái hàn sàn xay cái lần chà จารตะลักลอยงะจักกแลมตมแปลงตารยับกะหะดะปะเอมาตุรอมลำกะยำปิหะตารกะพงกะหันสันไซกะลันจารมนึรูปะตุตึนกะกะจมัง
0: ក្លែមតំប្លំលេកតាំងកពីមក្លាក់ប្រកដេចារប្រងាយោសៀមមង្ហត្រប្រះមិនណារខណះគ្រូនាំអែហត្រកណោះហត្រប្រះហត្រកងាមបងយុវណាមិនបេតណាន់មិនណារប្រងាមបងកណាត្រុសដាងហ្វៀនលាត់អំទៀបវនសាងបើនេះខំផោះដេះកលីនុកម្រោលំប្រក្រែពីមិនណារខណះគ្រូកាច់ម៉ាក់มเบตอนันดมกันนังทาระประจิมกราแกลมเราเฮาฮืนมเดกะตังกระเฮิมทอกะปอตูตื่นหน่วยงะหัจะปรวะมปมนีตูมีปุริยามเดลีหะจันมอกไกลกะตลืนกะปรวะเอโอลายตูมีปุริยามเดลีหะจันเฮิมทอกะรําอาระดับรูปดืมดมนี้ตุมบุปรงะมังบวยนุกเปียหน่วยงะจักปรอตุยตัวกวยมะและนันกลําคลังนันพงกะหันสนะไซกะลันจาหาดับรอไอมาตุเรมลามจิงปรงะยมพันรวมกะเพลงะจักหาดับรอลํากะหานเบดักและถอปับรูหังตุมนิสานาไซก็ยอกและนุกเงียมังลาจาร
1: กลายงูปีมและระเงาเกล็ดแกลงลำจัดจากลักลักหมอกลายตบลาร์มาร์ปูนิกตีตึมกริ่งเงาะจารกนังประแอดาวตามตันกำนิบวนแซงมดิกตังกลายลอยงะตึมหัดประรามกลางกลายระทึบดำเบรตบลาพร่องลำยันหันตัวชี้กำลังประรามกลางกลายระกำจานแตกลักเปรตเทาลำรอยกำอีกเก่ากลมจารมอปะพลุโจมนุยเองโอปิมเละระเองเอาเกล็ดแกลงดิหินตะพันกลายกะหังรอยกำอีกเก่าดุมนุยตึบกลายระลุยที่ตีตึมวัลผู้หัวไตหัวและนันทรงเก่าเมืองกอทุนจุระในกลมจารแตกลักมอกจูตุปะพลุโจมนุยเองโอปิมเละระเองเอาเกล็ดแกลงหังเกล้าพลุปะนกมอมนุยระตึบกลายระเปรียงจักประรามกลางไกลเอโงปิมและระเอโงเกล็ดแกลงบุญนิกลำยันหะจันลักเกมตุกนังประแอดาวจานตักลักมดีกตังไกลเกษมกลางกริแอดาวใหญ่กัดบล้อใหญ่หลัดล็อกมเป็นทางนำดีกตังไกลตมแปลงมดีนังเท่ารามกลางไกลระตึบลำบุญแซงกนังประแอดาวตามตันกำนิบุญแซงเจนปิมตัววาเรงกาจามกายผิดปมตุนบินนังยะวาเรงกาสังโตกเป็ดดิกะมงเล่นันเตอร์มอกไลเองโอเลอร์รัวเกาะเอมันเอเมกเป็นเอากาสังแอดามดามตัม
2: นุบุญสังและน้ำหมิ่งกับลำจานจากลักบรมกบเป็ดลุบนวาลบุญสังเมางะแหล่จักดับพาวิตรประกันวะกึลนะกุหมอกะไลจักเห็นเล่นอันดิปูตุตึนเกรดลังปรกนะกะไลมนุบวนสร้างจังมังไอติอะหมอยกะนังเปะกะไลจักกะลำหัดะกิดกายปรกนะกึลนะกุโอเบตะละตีเกรเปะคุณครูทาเกรเดิมยอยนามึง

0: Enuk tun kanoi ai dap
1: bun tang chu sa ya kau ra nai mo pai to ku chup lu ko sai ha nge be doi bo chum thi bun sang no kha dip da mo yu nai de king tai mueng klai chang lai te nai bun a mo yo ka nong ya pe nam du ka mun lue si ha dra ka cha m kuap lu bun duoch o be dam du bun sang to kre pyo ja ko na kru thar kre yu na ดมประสังกรุมโลงบราปักยำอปันคันปรากนาไอบาเจียกะเปียกระรูปไกลกระตอมบุญเฮนาจิงชาและดำดังบังหวายจักดอกมปะดมไกลหลัดนันเบดาและคณะครูทารกระจักแซมบังบุญใน
2: บุญตังยุและมเสียเสนัยมาเมาหล่อบีมกวบของบุญกันเอก็ยาดาบุญตังยุและตาลซาและยิงเอโนก็ไอใส่ลำบุญในยูลูและนันตาลดวานั่นแหละยิงบุญตังยุและอยู่เมาบังดื้อแสซีอยู่บิลร์มบิดทองไกลแกรธาอยู่นา
1: ทนตัวปอดอบลูกปะบนตังจุมลจาระตักลักตัวยับบนเดกยารประชินทิงบนสร้างในอมยอกนองไกลตัวยับพลำประชินทิงโดยโอเบดาหลอบากไกลจักรกับไกลทารกระดื่มอยู่นาบื้อเมาเกรเปียวและนำดื่มลาจักมึงประชินทิง
3: tiến hành xây dựng đề án
4: tâm còn chiên rạp àm của lục buôn mày mở lại trả kia peo con nạc rù thả kết duyên này đê hạt trạp rạp này kia peo từng mực nần yêu nục nâng trú cơ hạt trạm của và buôn sang hồng buôn bột lạ làm xa xa và buôn sang của hồng buôn biệt đá mày ạt mạ nâng buôn ẻ bông và kia peo nần yêu này chiên bà ngại dồn phân chăng kia peo con nạc rù thả kết duyên này
3: một tổ dân phố vào buôn và vẫn
1: มอยอกนองบุญตังจุดโอเอได้ลำกบเป็ดลูกบุญมอลุลูกบุญทำจารตักลักตกเอวห้องนันหัดับยกัวผ่องแกลทารกระแกลเพียนดื่มอยู่นาก็ยอตักแกลบุเหตุใดดีบรมดิแกลกระจับกระตังบังซาบลูกบุญมอยอกนองมะมังกระเดียบบุญในห้องบุญอติโอเบดามเบดักแกลหกลมกัวผัดดังดิบุญสร้างลำเอ็นนางชิงอดุกโตกับผ่องหัดใดลักดมประดุมยวนาดุกเกรเปียและดันแกลมด้วยบนสามอักยายห้องขนมหัดเด็บเมื่อยวนาโปก็ยวนันปรามกวบลูกบุญเบียดาอัดเกรเปียขนมครูทารกระดุมยวนาจิงและหัดรับรองหะยมพันเมืองจารตะลักเติร์ดลังเกอขนมครูทารกระจิงพลกระเป๋าลูกบุญอเมยกนองเกรเปียขนมครูทารกระดุมยวนาดูโจเบียดาเมืองนั้นละมอปรามะมเดกยาประชันทิ้งบนสร้างมเดกยาไกลเด็บดึกบนสร้างเกรงบนสร้างหมอกไกลกระจับรัง
5: ลำดอกไลมต้นตุ่มมังกนาที่อยู่ตัวอือบนมับไม่ตีแต่ละวันตกนั้นบนมับไม่มามอกไลเราคุมกบบนอยู่ขาวเยอะนั่นเลยที่ดอกลำดอกไลดอมต้นนั้นบนสร้างไม่ตัวอือ
1: บระลำกวบเป็ดลูกบุญฝัดบุญสร้างจึงปรองอายุมพันลำหัดระเป็มลิบในหมาปลวะเกรดลังเกินนักกุเบต้าเตอร์กระเพาะบุญอันตุกเรียบย่อเห็นนายจิงชาดุมพ่อสร้างกลุ่มโรงดุมประดุมเวียนาและดันไกลกลมกวบบุญสร้างเสร็จนี้คนนักครูทารกเร่เมาเกรียบย่อดิมลาร์นั่นจริงในจารตักลักรักกระดำเด็กยาปลวะทารกเร่เปรอะกระเพาะลูกบุญอมยอกนองจริงนกเดือบุญสร้างตุกหัดเด็บโดยโอเบต้าและจริงนกเกรียบย่อกรุมากรอมิและนันไอเตียฮูร์ฮาร์ดีนาวกันนับเมืองเวียนามโดยโยแบตไตเงียน
0: นิบวนสังและดับบิ่งกับหมอปวยกำไรหมอเอลันกลองกลายดิบนิบวนสังตีวาจุแปลจานตักลักบรึหมอเล็กกลายมลิมเราปวนิกหังนิบวนสังแอลอมากลายเอโรเอปัดตุ่มตังเซมแนปวงงามนังมังหล่อมาเซมะกำกรามดิกลายดิบตาบรึมลิมเราดิกยาหิน
1: ปุยกำไรและดันเอลันกลงจิงซาลำตุ้มตาประยุมพันดูตุตื่นลำปรอมกรัมดิกลายดิบตาตีวาจื้อบาวจารตักลักเอเตและมองงามกระยับปีลันกลงและดันปุยกำไรเทียงบาตรตีกรับวัลบวนสางกลายดิบตาอวัดลำบมดิบวนสามบรือหมอกไหลจักรลวดนันเบอร์พอขันไรลำดิกยาระปรกนวะดิประกักหมอปาเฟตและดันกรัมดิกลายดิบตาหมอกแหลมดิมเราดิกยาเห็น
6: ฮะในก็เลยเราลับเดียนเรารูพุงบนสร้างเงินก็จับแบบแรกตัวลันตึงเงินก็ฮะในมดลำง่ายแบบปูฮิวตัวลันตึงแต่วิทย์จันทร์นำมาปล่อยอันก็จับดาก็เตนยูวิทย์มาดาอันนั้นมัดดาชาติแต่เห็นก็บุคลานร่างก็เตนยู
1: มอยอบากไกลจะกระทำไกลประโยชน์กวาดลำโดยโอปุยกำไรและดันในลานกลงเลาะรวมด้วยบนสางเลกัลกระทุบบังหะลูกเกาะเซมด้วยบนสางช่องแปลและลุยแต่เต้ามาอยู่กับพระใบโยหันดับในมริมรอมโรกับพระหล่อมาพระเบียไอเตียมมาพระ